สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning good morning พ่อแม่พี่น้องข้างนอกอยู่ทั้งบ้านเฮานี้อยู่ทั้ง Facebook ครับหลุดครับล่างฟังได้สบายสบายละเนี่ยนี่ especially ขอบใจลูกบินเดียวหลายๆเพิ่นแชร์ให้ทั่วโลกทั่วประเทศลาวทั่วบอนฟังวิทยุภาษาลาวเฮาเนาะ Well, I have to turn this Yes วิทยุภาษาลาวข้างนอกจากนะจากทรอนโตเฮาเด้อคันสิว่าทั้งเมืองลาวเนาะลูกบินเดียวเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนและทั้งพี่มันเป็นตอนเช้า10โมง10โมงในระยะนี้มัน10โมงว่าได้10โมงว่า10โมงกับ7นาที so yes ขะหน่อย10โมง5อันนั้น10โมง51ก็แต่ว่ามื้อนี้ขะหน่อยสิออกก่อนเด้อสิออกก่อนมันเช้านาทีฮอดอันฮอด11เพราะว่าขะหน่อยสิไปปงศพแม่เฒ่าแม่ตู่เพิ่นอายุอัน90 95ปีออก95กับ93นี่แหละขะหน่อยย่าเพราะว่าฮู้เพิ่นดีเนาะก็เลยว่าสิได้ไปเด้อขะน้อยเด้อขะน้อยสิบ่อยู่ฮอดเต็มสุโมงมีแต่ไปกับไปโอ้ยจักเสร็จแน่ๆขะน้อยแนวเฮ็ดนําสังคมเฮาเนาะการเจ็บกันตายว่าสิเว้ากันตายซะภาษาลาวว่าตึงซื่อว่าตรงๆเนาะเฮาต้องอันให้ความอบอุ่นกันให้ความอบอุ่นกันแต่ขะน้อยบ่มีเวลาไปเฮือนเพิ่นก็เลยสิไปฟินิโรโฮมจังซั่นนะสิไป

Not Putin. So, yes. Wow. Hey, bro, fun. Why did you come yesterday? You didn't come yesterday. It was somebody from Montreal, too. Punkema picnic festival. It was a lot of people, crazy place. Women crazy, body, they crazy moon. So, Peng and your song gonna be next one, okay? Top by the brother. So, it's a lot of fun, a lot of music, a lot of food, outdoor, indoor. แต่ว่าพี่น้องเฮากะพี่น้องเฮาอยู่เนาะว่าคนลาวเขาหน่อยเพิ่นมีน้ำติดน้ำใจที่เฮาหามเนี่ยเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพิ่นก็บ่เฮ็ดอันนี้ก็ปุ้มลุ่มกันปุ้มลุ่มกันมันเข้าใจเนาะปฏิบัติระเบียบวินัยก็แม่นภาษาลาวเนาะว่า it was the best พี่น้องเฮาคําเขาหน่อย came from different everywhere across Canada I would say that some of them from the states too it was a lot of fun why The music was so, my goodness, I can't even sit down. I was so tired, but no choice. My heart said, just get up, dance. So that's why I had to get up and dance. สังสรรค์นะขน้อยม่วนม่วนเทม่วนว้าวว้าวแล้วก็ขน้อยเอ้ยตั้งหนาเนาะตั้งหนาของว่าลาวทรอนโตขน้อยขอขอบใจทุกฐานทุกองค์การจัดตั้งแต่ละบ่อนที่ว่าเพิ่นมาซัพพอร์ต A lot of donation to Kanoi Pun Boli Jack Lai Telabon Telabon Tela organization took born lai Kop Jai Lai Kop Jai Lai Kanoi Pum Jai Pup Jai Kanoi Nam Volunteer no Tiva Pin Kanak Amakan Kong Wat Lao Toronto Pum Jai Tiva Hin Pome Pinong How Ma Lega Ao Gamlang Jai Haikan Gamlang Jai Haikan Lega Let's see Yes a lot of support Kanoi พ่อแม่พี่น้องเฮามาโซมื้อวันศุกร์พวกขน้อยไป organize you know เฮาเอาไป organize first to decoration all table everything เฮา set up ให้มันเรียบร้อยและพี่น้องที่ว่าเพิ่นที่ว่าไปขายเครื่องเนาะเพิ่นที่ว่าไปขายเครื่องหั่นนะ no not ขายเครื่องยัดแปลว่าเพิ่นสิไป organize สิขายเครื่อง the next day คือว่าเพิ่นไป Friday which is วันศุกร์และวันเสาร์เพิ่นพากันไปโหมาซอยพวกขน้อยว้าวก็เลยบริญญาก็เลยบริญญาบริญญาขนมบริญญานักพนสอยพนสอยเนาะพนสอยเห็นนะก็เลยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆขอบใจแม่ยังขนมพี่น้องอะไรเนาะพนสิมาขายเครื่องแต่ว่าพนมาจัดก่อนจัดตั้งก่อนจัดแต่งก่อนแต่ละพนก็มาสอยเฮ้าอันนี้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ so yesterday คือกันเนาะขนมเนาะไปขนมกับไปถ่ายวิดีโอไลฟ์จะให้พี่น้องเห็นขอบใจเด้อยกเด้อบอยเพิ่นก็เอาของกินให้ซะด้วยบ่จักครัวมีจักอีหยังอันนึงก็บ่ได้เบิ่งขอบใจน้องหลายๆขอบใจเด้อยกyou so you are the best เอาของกินให้กินแซ่บกินหลายถ้าจริงก็บ่ได้กินหลายคนมันยุ่งหลายตอนนั้นแล้วก็นึ่งมาพวกเฮากับพวกกันน้อยออร์แกไนซ์แดนซ์ไลน์แดนซ์นะบ่แม่นไลน์แดนซ์เพิ่นยังเซิ่งเนาะภาษาลาวเพิ่นเซิ่งแต่น้องมาอันแต่นอกI mean sorry แต่นอกมาเข้ามาในแล้วก็เซิ่งมวนหลายเลยก็หลังจากนั้นก็เต้นปัสลบก็งามอยู่แต่ว่าเขาเนาะบ่มีวิดีโอเถื่อเพราะเขาเนาะบ่มีเวลาถ่ายเพราะว่าเขาไปฟ้อนเนาะเขาเป็นนักแสดงก็นั่นก็เลยแล้วเล่นนอนคนจะคอปี้จากอันผู้ใดที่ว่าเพิ่นถ่ายวิดีโอเลยเพิ่นออกค่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เขาหนอบท่านมีเด้อบท่านเห็นเถื่อ so ก็จะมีไม่มีคัพเดย์ผู้ใดกับ VC อยู่เนาะระยะนี้เขาเป็นอย่างอันนี้ก็เมนสำคัญเด้อเขาหน่อยว้าวอันนี้ปุ่มลุ่มกันหักแพงกันหลายคนลาวเฮาคนสิว่าไปใส่เนาะมีของกินก็ซอยกันกินโอ้ยไปซื้อผักซื้อมีสดอีกบักหลายๆเขาหน่อยเอ้ยกินอันนั้นอีก let's see กินน้ำอีกบ่แม่นน้ำเพิ่นมีขายมื้อนี้แปลว่าน้ำอีหยังขน้อยน้ำlet's see I like the green and I'm มีหยังขน้อย I am มีหยังก็ ice tea นะ ice tea แซ่บขอบใจเด้อยกเด้อ so yeah it's a lot of fun ขน้อยขอบใจคือว่าองค์การจัดตั้งทุกบ่อนเลย where is it ตัวขน้อยดาวน์โหลดตัวหนึ่งนะโอเค here ตอนนี้เอาข่าวเดอะบรอดก็นะ let's see เบิ่งอ่านพ่อแม่พี่น้องมาก่อนด้วยจังสิอ่านข่าวว่าอันนี้ก็ดี soโอ้ไปที่ออราวาว้าว you not ลาว bro are you Thai you Thai right that's why oh I didn't know that I thought was you Laotian no bro that's nice though yes
แม่นได้ลูกบินเดียว

หมวนได้ไหมพวกเมหิตนะมุ่นหมวนไปออร์วา so next year มาเด้อ next year มาโอเค a lot of fun yes เพราะว่าอันนั้นนะพี่น้องพี่นุ่งเขาเล่นหลายเมย์ thank you ตัวเมย์เขาพบกัน day yesterday thank you let's see เบิ่งขนาดเอ้ยเพราะว่า yes see and next year the bro come the วงคำจอห์นวิสัยศักดิ์พูดว่าสบายดีทุกคนโดยสบายดีอีหล่าบนคนน้อยเนาะขอบใจเด้อลูกพี่เดียวเด้อเข้าใจหลายๆมีแต่เบนเดียวนี่ซัพพอร์ตอีเมลหลายโอเครังเสียขอบใจเด้อรังเสียเอ้ยพบกัน yesterday เฮาเนาะมวลหลายมวลหลายจะเมื่อวันถ้าบอกจะเมื่อว่าออกอันและสิจะเมื่อคำว่าจังได้จะเมื่ออันจะเมื่อเว้นใช่บ่จะเห็นชุดข่อยฟ้อนอยู่บ่เห็นไม่ตู้ฟ้อนอยู่บ่โอ้อยู่แล้วเชียนโอเค thanks so พันโซอัมเห็นอยู่บ่ฟ้อนไม่เท่าฟ้อนฮะนะม่วนหลายเจ้าบ่เข้าไปในเนาะขอบใจเด้อพุ่นย่องหลายเพลงขอบใจเด้อรังสีเอ้ย all the best to you เด้อเฮ้ยเด้อ 100% พุ่นน่ะโอ้ my goodness ไลท์ตัดอะไรตัดขอบใจขอบใจไม่ยังเปิดไปเขียนเขาบอกเขียนลาวสันเป็นเขียนภาษาไทย you know bro usually ภาษาลาวนะ no sorry ภาษาไทยคันเขียนอันก็อ่านได้อยู่ได้สบายนะแต่ว่า I don't know somehow the way I can't speak though ไปว่าว่าบ่ได้ไปหันอยากไปว่าหันว่าบ่ได้เป็นยังก็อ่านโอเคอ่ะโอเคว่าสิไปว่าคือเฮาไปเมืองไทยเป็นยังนะโอ้ยว่าว่าว่าภาษาอังกฤษสะแวเด้อไปกับหน้าน่ะไปหน้าว่าหน้าเอ้ยว่าภาษาอันภาษาไทยนี่เขาจะว่ายากแค่เอาว่าภาษาอังกฤษสะพ้นหน้าเพิ่นก็ว่าได้ภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องให้ก็ดีว้าวโอเคขน้อยเอาเบิ่งต้นนี้ก่อนเด้ออันนี้ประกาศเด้อผู้ใดก็ดีฟังให้ขน้อยฟังแจ้งๆเด้อพี่น้องเพิ่นประกาศ5ผี5น้องเพิ่น5ล้านทรายเพิ่นว่าหาประกาศ5ล้านไซ50ปีบ่เห็นกัน I don't know เพิ่นว่า either you Toronto or somewhere เพิ่นว่าโตรอนโตนี่แหละว่าโตรอนโตแต่ข้าบ่เคยได้ยินนะล้านไซเท่าสังโอ้ล้านไซมันเท่าสังประกาศเป็นมันประกาศหาอ้าวกลัวอ้าวกลัวเด้อเฮาหาอ้าวๆ อันนี้เท่าสังแม่นล้านไซประกาศหาอ้าวกลัวบ่ได้ยินข่าวกันประมาณ50ปีแล้วว่าเพิ่นมาแคนาดานี่เด้อเพิ่นมาแคนาดาบ่ได้ว่าขน้อยว่าผิดว่ามาอยู่โทรอนโตนะบ่จักมาแคนาดาขน้อยประกาศเด้อประกาศเด้อเพื่อผู้ใดได้ยินเด้อเท่าสังเป็นหลานชายประกาศฮะอ้าวกลัวอ้าวกลัวนี่เป็นผู้ชายได้เนาะอ้าวนี่เนาะโซดาบอยบ่ได้ยินข่าวกันได้50ปีแล้วเด้อขน้อยเด้อมาแต่ว่าเพิ่นมาแคนาดาขน้อยบ่ว่าฮู้อยู่รัฐใดมาแคนาดาเด้อขน้อยเด้อโทรศัพท์แม่นเด้อโทรศัพท์นี่นะแม่น916-477-6511หรือ321-968-7005อันนี้เท่าสังประกาศหาเด้อจักอยู่หลัดตัวใดขน้อยบ่ฮู้ว่าพอโทรศัพท์ตัวนี้อยู่ไสเนาะโทรหาเด้อขน้อยโทรหาอันลูกหลานเด้อเอากลัวเอ้ยเอากลัวอยู่ไสนี่So you Canada is a lot of not live born, man live born. Either you Montreal or Vancouver, Quebec. Let's see, Winnipeg, Calgary, all kind. Toronto. It's a different Newfoundland, all kind. No different Alberta. Man live, คือการ live หลัดคือการเด็กขน้อยขน้อยกับสิบหัวอยู่ใส่โอเคเนาะอันนี้แมนถ้าผู้ใดได้ยินอะไรก็บอกกันไปเด็กขน้อยเด้อบอกกันไปส่งข่าวให้กันหูเน่2 บอกให้กันหูเด้อขน้อยเด้อว่าอันนั้นก็ดีโอเค so today let's see ขน้อยอ่านข่าวซะเด้อขอบใจ so bro พันอยู่นำกันเด้อจังหน่อยมันอันยอดซ่องเด้อ so ขน้อยนี่เด้อ today ทางบ้านเราอันนั้นเด้อทางบ้านเราว่าแล้วขน้อยก็สิไป funeral home day after this okay I'm gonna be leaving here 20 minutes early เด้อขน้อยเด้อจะบ่อยู่เต็ม I'm not gonna stay 4 hours 20 minutes แล้วอันนั้นไปก่อน20นาที so I know what can I do it's a lot of places to go only one person I can handle it I'm really strong because I do a lot of exercise

ก็เตรียมไปเลิศไปโดดเด้อทางบัดเฮาเพิ่นนั้นจะมีการตักบาตรขน้อยเริ่มแล้วทุนเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เพิ่นจัดแจงสถานที่อีหยังแต่ขน้อยฮู้เห็นมานี่เพิ่นเริ่มตั้งแต่วันอันพุ่นได้ขน้อยเริ่มแต่วันอันมันวันศุกร์พุ่นน่ะวันศุกร์แล้วก็อันวันศุกร์วันเสาร์พุ่นเด้พอมื้อนี้เพิ่นตักบาตรขน้อยเห็นเพิ่นเอาออกนอกอยู่ในอันเทมเพิลนะI can see that. เชิญทุกท่านไปเด้อขน้อยเด้ออันนี้ขน้อยบ่ได้อ่านหลายดอกเพราะว่าทุกท่านก็ฮู้แล้วกำลังผลก็จังกำลังขับโหลดไปในระยะนี้พอวิทยุเฮามันเปิดช้าจังหน่อยเนาะ So yeah เชิญไปเด้อขน้อยแล้ว What is that? How you I do this? I don't know. หมู่ขน้อยสอนจังสิ Let's see. Is it like this? I'm not sure. Or like this? I'm never do that. I love you จังสิบ่ขน้อย let's see oh เป็นจังได๋ oh no I don't know how จะพากันสอนมัน my friend teachers so I don't know I'm not really good at this so อย่าลืมอีกขน้อย this one you know September oh no September not start let's see here August 28เด้อขน้อย so August 22มันสมาคมจีนเขาจะมีพิกนิก so you know they have picnic iUp the radio, so next week I'm going to be attend that too. And also, August 28, เดือน 8 is the good number, the best number for what Chinese believe in number 8. 8 is the best number. ทั้งอัน ทั้งสวรรค์สัมพันธ์ เฮาควรจะมีการเฮ็ด fundraising กับแม่เนาะ จัดรายการขึ้น โซเชียลทุกฐานไปขน้อย UT let's see, Optimus.UT Optimus, where is that though? The place? Optimus Banquet Hall, UT New Market. The connoisseur took hand. I didn't see it here. I know that, but I mean, you know, Pinong has a boat jack. Don't know it, I really don't know. So, Sir took hand. The connoisseur by the third Saturday, one tea bed, don't wait. Punja loom, the hook mong hot nung mong.So okay, it's right here. Hasimha forehand dry, forehand every new market, UT Optimus Club. เชิญทุกท่านไปเพราะว่าเมื่อวานนี่ติดก็ไปขายหลายเพิ่นไปขายให้พ่อแม่พี่น้องเอาทิเกตไปเลยไปหลายคน so make sure เพิ่นว่า oh my goodness อาทิว่าซีมหนุ่มเครื่องมันซีพิงเด้อถ้าผู้ใดว่าอันนั้นก็ได้ขน้อยซีหยังก็ได้แต่ว่าถ้ามีซีพิงหนุ่มซีพิงซีบัวขน้อย please so anybody did ขน้อยสิไปซ้อมอีกได้สิมีฟอนอีกฟอนตลอด I don't know why this day I'm always dancing or every week either one or have to go practice not ไป practiceSo August the 1st, you can practice then. Oh my goodness. That's okay. That's life. We're going to enjoy, huh? Yes. Anybody ต้องการ information ต่างๆ send ติดต่อไอ้เรื่องเฮาเด้อไอ้ลองเรื่องเฮาเด้อหรือว่าบ๊อบก็ได้เพจชมพู6475441264ขน้อยเองเด้อเกิดแก้วเด้อ4166621142ติดต่อโหลดสิไปเด้อสิไปเด้อจังสินะไม่ไล่ตัดติดต่อมาเด้อขน้อยเด้อขอบใจเด้อขอบใจ thank you หลายๆอันนี้ไปขน้อยหลังจากนั้นแล้วย่าก็คือว่าเด้อขน้อยเด้อ September วันที่ว่าแล้วว่าอีก September วันที่28แมนขน้อยสิได้อันเมื่อบ้านเพราะว่าน้องสาวบ่อยากสบายเขาเลือกสิได้ไปผู้สัตว์โอ้มโนลาซับ hold on says from where from Francis or from here let's see gonna go สิบ่ได้อยู่เด้อขน้อยสิเมื่อเพราะว่าจำเป็นนะน้องบ่สบายเลือกสิได้ไปมโนลาบงซูบงซูมาซิซีมาเซอร์บงซูเม็กซิโบคูเดอร์เฮลโลเบเบ้น้องสาย yes เฮดเดอร์ฟอร์ดบอสุดยอด thank you oh you love Paxe bro yes so อาคนเอาสิเปิดเพลงพอว่าคนเอาสิบอยู่ดนแปลว่าอัน 10:40 สิออกแต่นี่ก็สิปิดนะว่าปิดนะโอเค bro pan where are you I'm gonna turn your song here it's beautiful มันยังก็ขนาด

ว่าได้ยินเสียงได้ยินเสียงไอ้แล้วซะพิงพิงบ่พิงซะพิง bro ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วม่วนหวงขนาดมากหลาย thank you the bro thank you merci beaucoup thank you thing I love your anan writer or song what the meaning ฮะนะมีแต่ตัวดีๆ I like it a lot let's see บึงดู bro have to write down จักโมงอันนั้นได้ผู้ต้องการอยากรู้ว่าจักโมงเฮาเปิดจักอันนั้นน่ะพะน้อยเอ้ย enjoy this song okay

ว่ามันคักหลายคักหลายบ่ฮู้ว่าซัมฮาวซัมไวอะไร AI ส่องขน้อยคนบ่จักว่าไวบ่ฮู้จักนางเอ้ยนางบุญล้ำเอ้ยขอเปิดให้เลยเดี๋ยวค่อยอ่านเลยเด้อนางอ่านอีกบ่เฮ้ยอ่านอีกบ่เธอ1ขน้อยเอาอ่านอีกเด้อเธอ1เด้อซอกหาพี่น้องซอกหาพี่น้อง Is that this one yeahอ่ะพี่น้องเด้อขน้อยอย่าลืมเด้อหลานชายหลานชายเฒ่าสังประกาศฮะอ้าวเฒ่าเอากลัวเอากลัวบ่ได้ยินข่าวกันเป็น50ปีโอ้ว้าวแล้วเด้อเพิ่นมาประเทศแคนาดาถ้าว่าต้องการขน้อยโทรศัพท์เด้อแม่น916-477-6511หรือ321-968-7005ขอบใจอันนี้หรือว่าติดต่อมาหาขน้อยเด้อจะติดต่อให้เพิ่นติดต่อให้เพิ่นถ้าว่านั่นก็ดีเด้อติดต่อมาเลยสิติดต่อตื้มบ่เป็นหยังอันนี้หัดใช้หัดใช้พ่อแม่พี่น้องเสมอเนาะโซขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ดีเนาะยัง10ยัง10นาทีเด้อขน้อยสิได้อำลาไปมิติจังให้ฟังเพลงม่วนๆซะก่อนนำกัน So I have to go like I have 10 minutes to go that's it I'm leaving เด้อขน้อยเด้อทุกๆท่านโอเคอย่าลืมเนาะบอกขน้อยเอ้ยLet's see อย่าลืมอีกวันที่เป็นที่8เว้าอีกเว้าเองก็ได้พอฮู้อยู่วันที่8เด้อขน้อย55อยู่400อันนี้ทางอัศวรรณสัมพันธ์เพิ่นจะมีการเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหารายได้ก็แม่นเนาะเพื่อว่าเพราะว่าพวกเพิ่นอันนี้บ่มีว่าซั่นเนาะเฮาไปหันไปนี่เขาไทยสวรรค์หรือไทยหยังก็ดีแต่ว่าเฮาก็อยากให้ไปเยี่ยมไปยามมันก็ต้องมีของติดมือขนาดบ่เว้ากายไปพุ่นเพราะว่าลองถือขนาดก็ว่าบ่ถือว่าบ่ถือว่าบ่ถืออันนั้นเด้อเขาสิว่าว่าบ่ถืออันนั้นน่ะ subject บ่ถืออันนี้ดีเห็นมั้ยบ่วินเดียววินเดียวยาวินเดียวก็ส่งอีหยังมาให้แม่เว้าคักๆเลยนะแม่จึงสิเว้าได้อันนั้นน่ะเขาน้อยยาอันนั้นแล้วเฮาจงเลยก็พากันหาหารายได้จังซะลางเทื่อเป็นหยังครับพยายามพยายามน้องเฮาก็มีหยังเนาะมักใหม่มักตอกไปนะภาษาลาวเพิ่นว่าเนาะก็ตั้งสั้นแล้วเขาต้องเหตุกันหนึ่งมาเขาก็ยังให้มีอันสวรรค์แน่ทั้งสันทางทรอนโตเขาบ่มีอันกลุ่มที่สวรรค์เขาเนี่ยเนาะก็เลยว่าเพิ่นอยากให้มีอยากให้มีอันนี้เนาะบ่แม่นว่าหาได้หาส่วนตัวบ่มีขนาดเพราะว่าอ้ายเขาเพิ่นใจดีเพิ่นเสียมันนี่หลายกว่าหลายกว่าหันหลายกว่าหันที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจซื่อๆก็เลยว่าอยากให้อยากให้อาการการสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นว่าบ่แม่นจะมีแต่สวรรค์ได้ขนาดทุกๆทานแต่อย่างน้อยเขาให้มีเฮาให้มีเฮาให้มีหยังขน้อยเฮาให้มีอันกลุ่มนึงกลุ่มนึงซั่นๆน่ะโอ้นางแพงก็ขอประกาศช่องเถื่อเลยเด้อให้มีกลุ่มนึงว่าซั่นเนาะแล้วก็อันแม่หยังของสวรรค์เฮาเป็นหยังก็เฮาติดต่อกันทางไกลทางไกลจังว่าแหละก็น้อยๆได้บ่หลายๆซุมเฮาหั่นก็บ่เป็นหยังแต่พวกเฮามีน้ำจิตน้ำใจขน้อยขน้อยนี่ติหน้าที่ผู้เดียวนี่บ่ทุกบ่เลยขน้อยเอ้ยโอ้มายกูเนี่ยใช่ดอกเนาะคนน้อยๆขน้อยลังเถื่อล้มเลยสิแน่ใดสิไปแน่ใดได้นะว้าวเอ้ไดเนนไดเนน where were you how come come you were late yesterday จอดันจะไปแดนนั้นซุมเอื้ออยู่บ่เอ้ยคือบ่เห็นเจ้า but we had a good time นะit was a great time to a lot of people like man illiterable เด้อขน้อยเด้ออันนี้แล้วอันว่าสวรรค์ว่าสวรรค์ให้ฟัง so โอ้ยขน้อยขน้อยสิเปิดเพลงตัวนี้ก็สิได้ organize แล้วก็สิได้อำลาไป the and have to go to funeral are you coming say I have to be attend I have to attend เป็นยังนางเอ้ยนางเอ้ยเจ้าอ่านเจ้าว่ายังนางหลาค่อยก็บ่ได้อ่านมึงนี่เนี่ยคันกินแป้งนัวบ่อยากได้เด้อขน้อยนี่นะบ่น้อยมันบ่ขึ้นมันตัวนี้แล้วมันขึ้นอยู่ จึกคือว่าเดือน12สิบ่บ่แม่นเดือน12ได้นางเดือน9เดือน9 เดือน9นี่ September ถ้าสิไปฮอดเดือน12บ่ได้แม่นได้นางเอ้ยบ่ขอบ่ได้โอ้แม่นว่าน้องอีล่ะขอบ่ได้ว่าโอ้โทษบ่ได้ว่าเดือนนั้นได้ว่า September บ่แม่นเดือนอันนั้นแน่เนาะโอ้ยแม่นคนภาษาลาวขึ้นๆกลางๆโอ้ยเป็นหยังโอ้ยจังโอเคโอเคมาฟังเพลงตัวนี้ก่อนเด้อเบิ่งลูกเพิ่นส่งมานี่นะสิบ่ได้อ่านหลายเพราะว่าสิเตรียมมื้อสิเตรียมไปซั่นน่ะภาษาลาวสุขสวรรค์จันทวงศ์ขอเพลงใส่บุรีแดนงามแหนกับเพลงต่างคนต่างไปโอ้ยเนาะเจ้าเอื้อนเอ้ย

ให้บินเดียวเด้อส่งบินเดียวส่งมาให้แม่แน่บินเดียวเพิ่นฮู้ดีเพิ่นฮู้หลายโอ้มานี่สอนหายซีซายมานี่สอน have to I'm not going to stay here I have to go to I have to attend the funeral they says it's not a good thing but I'm going to be เพราะว่า pay respect ให้แม่เฒ่าเพิ่น90 95 or 93 I didn't even look at this Jesus pretty and then long age okay well let's see bro saysเบิ่งก่อนเด้อขอหน่อยเด้อโทษเด้ออันนี้เอาก่อนเอาอันเพลงตัวนี้ก่อนโซโทษเด้อเฮาต้องได้จดไว้แซมบ่ได้เด้อขอหน่อยเพิ่นต้องให้แต่ละเพลงต้องรายงาน10นาทีแหละซิสซิส number 1เนี่ยMoment.

0: ยของพวกคานอยเนาะอันเท่าคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนนึงที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้อันทาวคาเมลคานอยก็จะให้ทาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
1: of course just want to say good morning everyone and I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere so
2: thank you

0: New Year to everyone.
1: Thank you.
0: Out there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
1: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, when Kamal, you experience a lot, and you have two locations, not one in Lotus Flower, Lotus Funeral Home, when you and tell Toronto, not you guys would buy. แล้วก็เพิ่นก็มีสาขาหนึ่งที่ว่าอยู่คิชเนอร์ที่ว่าเพิ่นได้เห็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสาขาอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว So Kamal, I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals needs?
0: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting. The clergies, in this case, would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
1: คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเฮาจัดทรงสการนั้นที่ว่าเพิ่นเคยเห็นแล้วเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติดแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวหันสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาส่งสการนั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้แม่นเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเฮาเอาคูบาเนาะคูบามาสูดอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แม่นสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้ so thank you for that answer Kamal I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
0: I think let me start with the advantages.
1: Okay.
0: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband or your wife or your children or your grandparents.
1: Translate that because I would forget. So, can I just ask Kamal, no, some kind of day to how ma could learn, been learn die, no, to a poor pun dionini and program company gummy, but to a high how bep plan and song sagan, will I can help me quam die, no, high took to quam bep sunk ma plan long na, no. ขน้อยก็ถามว่าเป็นหยังมันสำคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็เว้าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนตายหั่น

0: คนที่ว่าเฮาฮักหั่นมันมีการที่ว่าสุขเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮับเอาสิ่งแบบนี้แม่นบ่แล้วมันก็มีสิ่งนึงที่ว่าเฮาซอยเหลือได้คันเฮาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages
1: when it comes to the emotional aspects when someone passes away it's very stressful for a family and they have to make a lot of decisions in a very quick time and a lot of them are unprepared right because we have to collect information a lot of them don't know where this information is and they have to go search for it because we have to like, register a passing
0: okay so Kamel ได้เพิ่มได้ว่าเพิ่มเนาะเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาฮักกันมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบสตรีสแล้วก็ฮับ
2: บ่ได้
0: ฮับบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหั่นมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพราะว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บขอสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบสิคันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบสิแบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปเว้าไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีอันปึ้มมีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกคนฮู้
2: คันชื่อว่าน้องคนเราเรื่องการจิตกำจัดเพราะเฮาบ่เตรียมเนาะเฮาบ่ได้มีแผนการเป็นการตายขนาดลังเธอจะตายเดี๋ยวนี้โดดเรื่องมืออื่น
0: ปรับเลย
2: แบบปรับเลย so we're not ready for that
0: that's right
2: so เดี๋ยวนี้อันแม่เพิ่นจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบครอบหน่อยนึงเนาะ
2: รอบหน่อยนึง yes
1: Now, I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. And unfortunately, he passes away. And guess what? She has no idea where anything is, right? Because people don't talk about it in relationships. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Kamel. So, Kamel, open my mouth. example ให้สําหรับฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขาก็เฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮับหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮับเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินค้ําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะส่วนสิ่งแบบซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
2: โอเคขน้อยสิเข้าต่อนะเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะแปลว่าครอบครัว1 2ผัวเมียเมียละบ่เฮ็ดเรื่องอันนั้นธนาคารเหลืองแบงค์อย่างนั้นมีผัวหมดจ่ายนั่นจ่ายนี่แต่ผัวหมดซื้อกับผัวหมดแปลว่าในอันไปธนาคารถ้ามีอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นผัวหักหมดแล้วเมียบ่จังเมียบ่มีหยังเลยบ่ฮู้จักบัดนี้มัดผัวก็ตายก่อนซะ
0: สมมุติ
2: แต่ผัวตายก่อนซะแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยัง
0: ว่าสำหรับเดี๋ยวนี้นี่

0: ไม่ยิงนี่บางคนไม่ยิงนี่จัดการมืดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังมันบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมืด
1: ย
0: ูโนมันก็มีหลายขออยู่ได
1: ้อันนี้ตัวอย่างเด้อคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันช่างหนูผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังมืดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปมืดคุณหน่อยเงินไปมืดลูกเต้ากับ
0: แม่
1: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอยู่ที่คุณหน่อยฮู้
0: มาบ่ว่าซื้อเด
1: ้อบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคุณแม่คุณมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วขอบ่ไปเห็นอันนี้บ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคุณแม่เพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over hundreds and hundreds of millions of dollars a year
2: it's a lot of money
0: yeah
2: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral right it takes all the stress out because now people know that you know what when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged they emotionally overspend I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what they're guessing right
0: yeah
2: so when they do a prearrangement the emotions are taken out because they do it in a calm way right before anything has happened long before and they make good logical decisions not emotional overspending
0: แม่ละคําแม่ว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นว่าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายหั่นเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาเจ้าเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพ่อที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
1: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยฮู้เองเป็นไปซื้อนําอานา
0: แพทริเชีย
1: ขน้อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้ขอยังบ่ตายเป็นหยังขน้อยบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยังอันนี้ you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันหีตัวได้จะอยากได
0: ้ yeah
1: no,
0: especially
1: โลงเนาะคัจจะว่า
0: เรื่องโลงนี่เลือกโลงนี
1: ่
0: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โลงงามอยากได้มีหน้ามีตาเป็นว่าแต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นว่าเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
1: แล้วก็บ่ให้ถือเด้อคุณหน่อยบ่ต้องให้ถ
0: ือ
1: ประเทศนี่บ่ให้ถือเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพ่ล้ําซ้ําน่ะเดียเพราะเฮาเพ่มันลี่ right come on
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket and service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. But guess what? They didn't have to pay anything because it was locked in at $1,900. So you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, and it was prearranged for 19-year-olds.

0: So that's why people do it, because they lock in today's price and not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
1: That's right.
0: Material costs go up, labor costs go up, you know,
1: facility
0: inflation.
1: Costs.
0: This is how life is, right?
1: Yeah, yeah. Kamel Panmabao Singh Ming to a some country soup, the Leung Lai Jai, no, Panmabao. คันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นว่ามียิ่งนึงที่ว่าได้มาแพลน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นอ่ะนะ1979 บอกเพิ่นว่าวัน 76 เพิ่นมาว่าหั่น แล้วได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.